0: ขับยกโย่ข่อยอยู่เฮาคินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามค่อยฟังเส้นขับไตสาเสิร์นโมนบอน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองขับยกโย่ข่อยอยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามค่อยฟังเส้นขับไตสาเสิร์นโมนบอน
2: มีทางผูกข้างต่างได้อยู่ย่ำหนีที่เหี่ยวกำครับบานหงดงซุ่มไต่สนาอัดน้ำงาม

龙空塞汤龙南跑当龙南咩塞坎汤南咩红火陆地门点汤门博陆地门眼睛风暗爬沙带有金难没有好丢好板带恨带背郭马损陆湾爹不怕几配暗宽恨多晚红龙松当路东那广大南เขาดึงไหวข้าปากหิมบันหิมคงไตตุ่นโปกตุ่นเพลวตุ่นก้อยางเดตุ่นก้าซ้อก็ตั้งหมากเป่าดมปัดปิ้วอยู่ใหญ่ใหญ่ในบานเป็ดไก่มูมาผอมหู้ไข่ข้างขอกติมทุนสปาทะฟงหนีเหตุปืนบีไซดาสมีกว่องป้องผัดซ้ายแห่งตั้งห้ามถองบานคงไตจึงเปลี่ยนดีมาข่าวกินผาซาไตจิงวันเมื่อนอ่อยโดต้านมันแดะผาซาไตปิ้นผาซาอันขักไก่อาดาฮัดท่านคู่ฮีดหูกว่างมีข่าวหนีตันขึ้นนันมีความหูดิกโตมีโวหันกั้นเตี่ยมเนกั้นขับฝันตรงได้นันผาซาหนึ่งผาซาไตอุ้งอาดว่ามีกำคับกำไผ่เปียดหอยโดยไปปล่อยให้มาเส้นเดียวอยู่ไต่กว่างป้องผัดซ่าแห่งต่างจอบเมียนห้ามถองโวหันกั้นเตี่ยมเดียกั้นขับฝอนผัดซ่าไต่ก็ไหลปงเรื่องเพิ่งกว่างผ่าลงได้ดังกำคับกำไผ่เมื่อกวนเขาเจ้าสุทุนเดนางมโลนาดังกาซิบโฮเจ้าคำดือเดนางโป้ขับฟงนี่กุตบเปียงปิ้นเตียนยินเตียนซื้อออกมาได้เด๋ข่าวหัวหันกั้นเต็มโซสขาดหามไก่ตัวเปียงปิ้นเตียนยินหนีมีมัวยาไต่มงลงซา

功德法或奖赏西福利等等。กำคับกำไผ่อันกดออกมาใหม่นี่มีกำคับนำหาหนังซีหาพกันนาซามิไซทองดุ้งไผ่กวางไอดงพุ่งนี่ต่างๆกำคับนำเสียงหออันมนนี่มีบันเบื้องตีหนึ่งอันสะอาดน้ำงามพุ่งนี่ต่างสักหัดหาสิบโตกลัวคับมาถึงประเดี๋ยวหากมนวันอยู่คับเป้าอิ่มฟังประกายกำเดากำคับพุ่งนี่หากเต้าหรือต่างพระเดชจุงโกเตต่างเนื้อโรคพระเดียวกำคับกำฝ่อนอันมนหว่อนมนหนีก็กดแป้งหวังมาลงได้เดผู้คุ้นจังคับจังฝ่อนก็ขึ้นใหญ่มาลงได้เตี่ยมมาเมื่อนสนาจังฝ่อนเต้าไม่ดันสนาเป่าปีมเต่ากุ้งเสียนโกสนาจังคับเจียนเสี่ยวฝงกระทั่งจังคับผู้หนุ่มก้นกำอีด้าเกี่ยวปิ้นขำอีหนอดเดจางคับจางฝอนก็ใหญ่หนากะบันมาลงได้ข้าวฝอนอันดื้อสานนี่ฝอนนางนกเจ้าสุทุนเดนางโรนนาสังคันซุกเซินมุนเหี่ยมมโนวันอู่เปียมเดซันดอกผามกนอนฟงนี่หัวหันกันเตี่ยมข้าวคับฝอนภาษาไต้นี่หากเป็นหัวหันกันเตี่ยมเดการคับฝอนแห่งภาษาจุ้งขวานันปุ่นหนึ่ง

0: 光壮壮，团走半河。
1: 晴光壮壮，团走半河。
0: 晴空万万，孤单伴人行。
1: 晴空万万，孤单伴人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่แล้วอาขิงบอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องอีถ่อมนิ่งยินอันเป็นใจเฮือจิ๋งห้องนั้นบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเชิงฮับถ่อมขามอันห้องว่าปล่อยสวน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖托古基地，
3: 中国大片民间智慧，
4: 当代时尚文化，
5: 民俗舞台舞，
6: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀心阿苗滚门云南，咱们边阿庆怀感戴。
8: 放怀心阿苗滚门云南，咱们边阿庆怀感戴。
7: 飞离皮膜破口不显流，
8: 飞离皮膜破口不显流。
9: พี่น้องเขาตั้งนายสุดิวซาจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งนายได้ที่หลักดีวังเดินจู่เซินเสียนฟังจู่ถ่อมก้นนายเจอมาใครบอกอาจวงนั้นใครบอกอาจวงเอกซ้ำกัดเจ็ดชาขึงบวงด้าการเสียนฟังเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินสี่กงกงจือเย็นเยี่ยนน่าเซินตั้งหลงขายได้โสเปียดปากเซากุ๊กเตะเย็นเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินสามดำเสาจุได้สวยเวียงขนบินทั้งตีกับเจ็ดตัวหยาโตว่าเหตุได้ดีสู่เวียงเป้าซานปองการฝึกเดียนเปียคือเห็มเจียวเพ่เห็นกูเบลข้างแทงเย็นเชิญจูแล้วเฮอเมนเซินเจาสาวสามเข่าตั้งข้างแทงเย็นเชิญจูแล้วเฮอเมนสาวเอ็ดเข่าดันอ่างเบียงควายหันกันดามได้จะหับทอมเขาสตังเบิร์ดจะไรบอลันห้าได้สาวสองบันเซินไว้สูจิวังดินมาถึงเซินเสียดฟังจูทอมอาเมียเจอมาใครหมอกอาจวงดันใครหมอกอาจวงเอกเจียชาเขิงปวงล่าโตล่าถ่อมอาเบียเบี้ยลองเข้าต้านสังเอกะเก้ปวดหักมันนาจับสู้หล่อโลกกูบ้ากูละมาฝึกเห็นปวงจอมลองเจอชื่อเจียนพินสงสูจีต้านในจับเทียนตังกายเบียหน้าการเสียนฟังกลเมืองนั้นโลกกูบ้ากูละมาปวงจอมโดดเทียบสายตังอาเบียเลยตังกับจามเบิร์กอบกลเมืองปวงการเต้เต้ฟาฟาเฮาปานเบิร์กเสียนโคมโบเดมฝนวงในก้นหมายข่าวดกเซินฟาจานไกเกอร์ไว้ไล่หูเปียไล่ลันเดิงต่อทั้งเดินสี่เซินเอาตั้งหนงมีการถามอันสู่ได้ยันนั่นเซินกงกงจือเย็นเจ้าหยิบเพ่นไทยเสื้อขายตกกันนั่นมีไล่สองเหงหกปากเจ็ดสิบแปดเปิงมีก้นสี่หมุนเหงหกปากเก้าสิบแปดโกมาชันจ่าตั้งหนงเสื้อขายตกกันโสมันคัดถึงเปียดปากสาวกุ๊กเตะเก้าเหงหกปากบนเซียนวงในก้นหมายข่าวดุกเว่ยเซินเจียนคังไว้ย่านข่อยเวียงขนมินสื่อสวยหูจู้ไล่หูปีไล่เลินเดิงต่อทั้งเดินสามน้ำสาวอันก้นบังส่งตื้อเดาเวียงขนมินนั้นกาเจียตัวหยาโตว่าเหตุได้ดีสู่วงในเวียงเป้าซานปองการฝึกเดียนโฮมกันเขเพลหลายเบลดาเวงดาเสียนเบอร์สองเหงไปสาวหกปีดันจะเล่าเสียนเบิ้งดงปวงเหตุลองฝึกแดนปวกได้ดาเวงดาเสียนดาเสียงดาบ้านโฮมกันมาปวงเหตุดาเวงเตี่ยวฝงก้นปวงการเปียดฝงดาเสียนเบิ้งดงจูล้มได้ฝงก้นปวงการหกฝงตั้งหนงบีก้นสามปากไปโกมาชันจ่าลองปวงเหตุต้านใครจ้ำเจนเด้งกาผีลอยหาอยู่ลงเชี่ยซานเวียงดีเจียงดับสองปัดอยู่ปื้อซาเจินอยู่ลงลาสีชู่จืดเซียนเวียงดีเจียงเย็นน่านเซินปวงเหตุวงในก้นหมายเขาได้หูปีไรอยู่เขาวันปล่อยปล่อยจะเลิ่มวายกู้ชินบริเวณเสียบได้วันหนึ่งดันได้เซียนเบิ้งวันตีตั้งของเจ้าตีตั้งปล่อยมั่ว

ู้เหลาจงโก37บาทปล่อยก้าสอบผู้เหลาจงโกอันบีก้นหลายหมื่นโกมาชันจาดันติดตั้งเหตุหลายสังเมื่อสองเหงปลายสาวหกปีเดินห้าไล่สาวสี่วันกลางคำเฮอเมียนต่างก้นเส้นเจ้าสาวสามเข่าอยู่จิ้วเช่นไหวชินฟ้าเสือจงชินอ่างเบียงซื้อขึ้นฟ้ากะเมื่อสองเหงปลายสาวหกปีเดินห้าไล่สาวห้าวันกลางเดือเจ้าห้าลาหลีปลายสิบสามบาทเด็ดข้างเทียนเย็นเชิญจูแล้วเฮอเมียนเส้นเจ้าสาวสามเข่าดันตั้งข้างเทียนเย็นเชิญจูแล้วเฮอเมียนเส้นเจ้าสาวอีกเข่าดันอยู่จงโก้คงเจียนจันอ่างเบียงควายหันกันเมื่อหลังห้าไล่สาวสี่วันกู้ฟังปู่เติงโอโลสตันบาฝงศึกเติงโอโลสอยู่เมื่อหลังห้าไล่สาวสี่วันกัดจื้อโตวูเคลันแหงแหงวูเคลันบาลองโอโลสมาจื้อโตปากในตั้งลงโพเหตุเธอกลนตายกะสี่โกบัดสังโจเปียสิบสามโกเมื่อหลังห้าไล่สาวสี่วันจงทงเติงเบดีการเธอหลังผู้เปี้ยมไหนต้านว่าเจินฟูเติ้งไม่ดีกันตั้งเติ้งสีหลังแต่กลมต้านกันในใจใจอยู่อันตั้งกลมต้านกันดีดันอันกับฟงโซเติ้งสีหลังดันต่อตั้งตีเหตุกะใจใจขันเบลันห้าได้สาวสี่วันรีบปาโดนเวยเซินปู่ต้านว่าดกปีได้เลินสามได้สองวันยีเซเล่กับเติกโตรีบปาโดนบาโปมีก้นตายกะสามเหงปาก51โกอ่ะมีกน9เหง5ปาก71โกบัดสังโจจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตางค์บักเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: เปิดเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิ่งหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนวันชีจินเพิ่นจงสูจีหลายท่อนไปห่วยเล่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ่งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ่งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือไว้เจอกบโกนเบิงอาเมียเก็บปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเฮาปานเบิงเด่มเบิ้น

pi rong tang dai yu ri kin van ong kan ko cha kon wang chi thon yin an kong se muak va khum ku mok dam man pat pe pin phu che chem ku ko kwap so rong tang dai hum kan ma khum ku mok dam man la kong su pa pa ti tang ong sang su rong khai muak dai koi so jim han sam khai muak a chong pa tai dai thung pin rong ti man ti chom nang rong ma khai muak dak dong khai เอาโสห้าสิบเยนถึงเหงเยนมาสร้างสู้เหออีกซ้ำซึ่งอ้ำเข่าอันก้นจะมาไขหมอกอาจองในเดิงเป็นดูจอมคุ้มกูหมกดำมันในเหตุผิดบิดเปิงฟิ่งเปียงกาดึงการเอาดินไก่เฮินคดหลวงซ่อมต้นไม้สองเป็นจารู้เอาเหลียวไข่ไปมีไรไก่เตี้ยมดักปกหิมหมกดำมันจะได้สามเป็นเยี่ยมหันหิมบกดำมันมีอายดำมันไม่ออกดำมันผิวออกผอบล้มจะไรมา

0: 广播播来，外面闹，苏东好等来，如你今晚很早冇松。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 时间等阿空多难呢，那人呢时间中通一个。蒙多入到蒙多王营，蒙多是属龙哥，是在属该说暗山一派及唐藏那，接着管蒙蒙萨格罗埃世家。但因是大人爱管那，是大门里满塔。因那蒙多呢，是话独孤说，独个来个在大路埃，没有出盘过，眼个地咋咋困，独路埃世家。普瓦帕拉明个扎门路过，蒙丹顶那帕拉木甘，出盘塔那那把的矿过，昂路埃世家。但因是大人爱管那，是大门松的满塔，昆明没有不懂那，路卡当不当个扎出盘过。他们在那里在读路爱世家，包山庙尼，今年庙庙定金来库到胖什么什么，专门落开话爱世家。蒙蒙干人尼啊，你打针看了南干木个，个汤能团不上尼拍，扎根坡打烂，等库塔灭龙烂，烂了矿拍，路个罗拉是我开话路爱世家。世家提到我在胖，林尼米是金平那家多米神啦，我六三世家贴，唔管我尼拜榜单呐，也路的世家提到胖话是呐。是大门推困矿业时呢，蒙多入到蒙多王营过，蒙多是属龙哥杜沙湾那，是在属该属暗山一派及唐藏那，接触惯蒙蒙古罗塞，弥漫铁矿来，属暗山尼阿皮川林尼，没达拉人那，满康尼派的长高路卡土西卡王阿埃，是尊的真大代，东空蒙多是精品，蒙正沙是双蒙蒙里派，是在扎扎姆塞拉的兰塔那，阿强米之山尼派，宋仲深拉罗什杜卡湾那。รักหลังนันนาปาติยามงชาลำลโมแพสรงจงกโลสตูปจัวอังไอสุยาจุนสีติงมันยูจะสัตมิเทสวามชานีอามตูรู้จักลำนี้ยันลจังเขายันนาเขาราจิมกริมไอพองชงรากอกับครวากะงาจุนไอสิกรรมชานินแต่ละปรันทะมงโตจึงขาดจากกำไรมูรับโตนี้ก่อนนาสกวนจะลาลูไอแต่ยังสตาร์ลง่ายกว่านะสตาร์ลีมันท่ามงโตติงโกยูนามงโตสวาตุกุสุดตัวก็เล็กใจปนราคุณนะตัวก็เล็กใจตัดไอยิ่งอ่ำโกเขียนละครครูจ่าสิ่งชิมจัดตูปงเล็กชุนไอลำท่าช่างล้อมไอมชาจพังโกมวลมลีชิงมีครูจ่าคู่ชิมจัดตูก็เล็กใจตัดลู่ไอมนุษย์พังโกยังกระดิมจัดจากคนฤทธิ์คู่วังครูตูลุงไอยูนามงโตพลับตุชไลวนจุบยินแต่ละบรานช์ประทัดไอเขียนละครไอ้ข้อมงานยิงอยู่นำมุ่งตัวพลับมังคำจึงคารวจัดตั้งชนะเลยกากว่านายอยู่ยังเขียนละครไอ้ข้อมงานยิงอยู่นำมุ่งตัวนาพลับใครครั้งชราโกมู่วายมัดจัดมวลมีเซียนมลีดุนนาพลับกุลสปอร์ตพังโกดุนเซียนกรุ๊ปมวลมีชิงมีมังอาจาดุนนาพลับกุลสปอร์ตมนุษย์พังโกยังกดีมสมจาดุนนาพลับใครมุ่งชานีตามจะช่างลาลู่ไอจากกัมพรรับชราจพังโกยังชิงกรุ๊ปชิมจาดูแต่ถ้าผู้ว่าพลับมีกระจามนุโกยังกดีจัดสกรูหรือมีวันมีตุนนามงตันติงนานับบัตรข้องมีจะพังโกอังลุนนาสีหุลงจิงพลับอ่ะพังโกชาแรงง่ายแต่ดับรันทะสกามชานีคุ้ยไม่มีจีมวันคำจารำรับตัวคุ้ยไม่มีขามูรับตัวนี่กวนนาสกวนจะลาดูไอแต่ยังสตาร์ลง่ายกวนนาสตาร์มสมรมันทะคุ้ยไม่มีไม่ตรงสวาลุขากงจัวไอขาตั้งบัตรกระจาจะพังโกทำมาจานาละจ่าตัวลุงไอแต่ดับรันทะเป่าใช้มิวเขียนละครไอ้คนครูหญิงมิวมิวกังวังจึงย้ำอามิวมิวติงกินไอ้คู่จอมชุมันไอ้ชมูชมดก็ลงลิงกังวังก็พกโลใส่ชุมันมูก็มิวกังวังกังวังตัวก็ทองเรืออาจารย์มลีป้อมพอมไอ้คู่กลนนะมิวอาจารย์ก้อนนะพงมุจัดไพชยุตัดลงลิงกังวังนี้พงครูมุจมตัดเรนนะชมูชมดมูทะช่างล้อมไอ้มชาก็ไม่แรงมุจมจ่าจันตุงาไอแต่ดับรันทะหนึ่งตัวละครหลังนาลีจังยูหลงโจน้าปุ่มกับพริชมุชมดละบ้านโกยูนามุงตัวลีจังมิวยูหลงนาเซียมิวตุกังวังไปชากันเรทะพวกพังไซชมุชมดละบ้านโกกับพริกงพันผาจีบุคมูทงกึ่งหลักคือเรลำยิเพกงพันตาแต่ลำยิเพทรงจงกโลครัดวันนาคุ้มจุบไอกงพันผาจีบุคมลำนี้คำชาลู่ไอคำชาลำนั้นโกพวกครัดวันอาคูแรงไอสุกามชานินแต่ดับรันสควรจะลาลู่ไอแต่ยิงสตาชิโปรละไงยามงตันไตโตป่วยครึ่งสายเตียนละมันทะสักคงตุมงตัวมิชวนกังวังน้ำปัชสินิหลังมโนจงโกลบันงวยสมุชมดมูคือปองไอเทพพกโลนาเรียเทียมเรนมิชามุนชิตังไม่ล้มไอมโนจงโกคลุ้มเปียวป่วยอยู่มรุดมโนยนาจนไรกโลนาเรียเขียนละครกับคุ้มงานยิงสิ

0: ช่องปันน้ําตัวมงตัวมงให้กังวังมงมังกัดมาเรียนีกลัวทัดว่าไอ้ตาจึงขลำน้ำกำมูและจ่ามงาเชมลีโกกับจากกัมพรอยันรืมีมวนมลีเสียมีมวนผสมตุนนาแต่ชาน้ำชานีแต่ชาก็นันปงลีช่างลูนาเตียนคิงคุมวันชตังโจทัดลุงาไอ้รถทำไมน้องทอมชานีก็ถ้าจึงขาลำนามกามูคุณนะมูช่างชาจันตัวมตาจังเรมังคังยิเพยันเลยจังเกาลุนนะจากกัมพรมงตามจัดลาลุงาไอ้มงตันจะผ่านถามมงกันตับนี้นั่นเธอคนของยาชินิสประดัดไอ้ที่นครไอ้คนมงานยิงมงตันติงนาทำละจานาละง่ายตัวไอ้มชาจะผ่านและตาเจ็บอยู่ไอ้มาตรงจะผ่านยี่ก้นนาอยู่ยังมงตันติงนามชาจะผ่านก็กระดิชมลีวายมงาเซมลีมวนมงาตัวงาไอ้ลีบ้านนั้นมงตันจีมวันสันเสียมงกันตับนี้นั่นเธอควรมาลียาชนีตั้งชนะตัดแต่แต่ยิ่งตามสมโปรดของยาชนียี่เสลี่ยมงตันนี้ลีบ้านนั้นมงตันนี้เพ่เพียงมุชมุชมวกโลกขัดวายก้นนาเรว่าอย่างไม่ใช่ไม่ไรคิงผสมละจามงาชลง่ายสิมันไม่ไรคิงคู่มงาจ่าสนิทชลง่ายก็นังมากระพัดไองาไอสกามแต่งาความหนุ่มนางนี้ดารังนาสกาโกองไม่ก้นนาและจังสเปิดตาแน่เร่ตุนนาลิงยิมีสิกิพินากาโดมีชินลาง่ายหลักสันสกาไปบังตันนา
1: 你只三男生啦，太绝啦！阿没有啥你，滚动苦了爱转，米空滚暖么转？拉姆莫南塔绕装饰滚，的尼米西金皮那嘎多米生啦！听了空也什么什么灵，是大师了空昆什么也是你，东空木木都西金皮，跟着个汤团崩里子碰塔，孟嘎可准来是来，木顿是不热爱。เข้มจริงตอนไอในมามอาจอมกลจังอาจอมลังนาแต่ก็มงชานีอาชัดขาวันอามาคำยาไอมูเรียมิวเอเข้มจริงไอในมามพริ้งไอตุบไอจูงุ่นนาลังราไอฉลอยไปดูลาสเปรย์ยังไม่ไอระเบ้าลำเทียมงคู่ชงกันนามสาก็อยู่ยังแต่จนเรียสิก็เกรลไอสิจินไลกาก็นิ่งไอยูกบ่าเอ้ยูกบ่าไงอาในมัมคมซาชางาไอกานีมจิงด้าไอแต่จำรานิงเรียวายังมงตันในมัมทุนมของสระคันปิมปรุไอจังโมเลยล้อไอตราตัดไอไลนีแพ้ตราชจันนาจับจังราไอในมัมลูกชาไอยูนีมจวยซาอาจับนาแพ้พังเการาไองาไ
2: อ云南三十块สมราคุสปราดับจึงพอกาคูมุคอมวยสปวยงากาไออ
3: ินนันเซียนสปวยสมลาครงสปราดาจึงพอกาคูมุคอมวยสปวยงากาไ
4: อสกามดันงาไอคอมนัวพุนองนี่คำจางานนี่มุคอมวยสปวยเตียนไปดูไรแต่หลังนามุคอมวยสปวยเตียนท่าจุมพ่อเซียนมูไอคุยกับน้ำข้อนี้ตาบังดันนะจอมตาลากะ

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับว่าได้ประพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยิ้มเล่นพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างานพยันใส่กว่าจัดมักใจเด็ด

ซึ่งชีฟาจิโอโลจานาจัตุลาวีมุมิยาคือคาโอโลทุมาทุกขอปีจิโคที่ฮาปาติและโอฮาปาปิทังกาวียิงนาซึชิมาวิคูโอเยตุติตุโมวิโมโฮฟุฮิฮานิชิวาวาบะพังกาฟูเอลาลาฟูลาคาโกจาที่มาวีนาบะนิงกาจิโคอุสฮาปาเชียมาคุมิสวิวิยาคาปิวิกาอีกาดาเลเกเลกาโดกาเยชิวบอสัสที่ยาลิลิลูกินากิทาฟาวีกุติฮอวีติคาติจูฮานีเมื่อไฮซีมือมาเจวีคายาฮือเยมิเพียวเจกากาติจากากาจากิจอชิวเซจูอัสซาฮาโอจาวโคมือเลมและก่อได้ปาชิวสือได้ดาวีเซจูอัสยีฮาโอจาวโควีโชฮือเกติเกกาจิชิวทลาฟุกุวีลิมาเจติกาเจเลยิลาทาจอดสตาปิโตโอ้โหกูติดล็อตติดล็อตจริงนะฮะนี่สิ่งโควิดเลยก็เจ้าโควิดออกมาแล้วนะฮะนี่งาฮับปะนี่จริงจริงท่าสวิสุจิวันนี่ซึ่งชีฟ้าจิโอออโลจานาจัตุลาวีมุมิยาคิตาออโลทูมาทูขอบีวันนี้จะจักรวีสิจิพิจูสุจิจิพอวีกาติกูฮิจูยาวีโดคากุโตลาตาวีคีคาเดติกีเลยยังอิชิมาวีติหัวฮากาจาวิตาฮิโอเตติดาติหัวกาจิซึ่งฝาจ้าเกิดวิโอราสิวิจิโคที่ฮาปาติและโอฮาปาปิทังกาวิยิงนาซึชิมาวิคูโอเยตุติตุโมโฮโมวิพุฮิฮานิชิวาวาบะพะกะยิงนาซึชายเยลิวทุเชฮุยลากาติวิโอมูชิดินินิโอโลทุโตดาวิทาราสิวิพุเอลาวิลาพุลาคาโกจาติมาวิลาจิคาปิวิโอโคนาบะนิกาฮิจิโคว่าว่าดิฮิติฮาว่าบะพูกะจิตินี่ซึ่งฝาจักรเกวียิงนาซึนิฮิเลนิจิโคโคนิโพติโพยะหรือชิมาคูโอทุโตเลนิฮาโคโชฮุพุโตกุเลจาติลาสตุวิติคาทุโตชิวซึ่งมาวิติมกุลิลิวิติคาติจิโคมาจ่อฟุงาจิโคว่าว่าเสียฮิเสียฮาว่าบะโตกุจ่อคุณมิสวิสจิคาวิยุยเลสสุวิจิโอกาสิวิจิโควุสฮาปาเชมาคุณมิสวิวิยาคาปิวิกาอีกาดาเลเกเลกาโดกาเยชิวจิตินินิปอสาสสสิชาทุยติจาลิลิวิกาติโมมุกิติเกจาดาเลติอาลิลิลูกินากิทาฟาวิกุติโฮวิติคาติฮานิลูกินาคือผู้วิทากกวิกาติปะเสียหากพะติข้าเจ้าขอจะขออิสิวจิตินี้นี่พอติพอลีจ้าอิลูเสียซาคาเฟ่หัวตู้จูออยาติสี่เย่และคาเฟ่ติโดที่อาลีลีติข้าติและชกิทาจานีจะกตุลาสวิติข้ายิงนาซึลีจ้าสี่อิลูเสียเปิดซาจูออตาติฮาเล่าลีน่าบุปผาที่นี่นี่ก็สิวิจิขอที่จะหาปาที่นี่ก็จะตัดเผวิโนโนนี่ที่สิเหวิที่ยาเดือดหูจู่ลู่ทว่าสิที่ชิสพวิที่พอมันเอาจู่ก็บุปไปลู่ที่ตัวก็สิวินี่เหรอนี่จังอาขอท่าสิสบ้านนาปีชอจื้อจื้อจู่มึงหายสิมึงมาจื้อพอที่หิโอหาที่ชิเชียวาบะโตกันเลยที่ข้าที่จังอามาที่เลยข้ายาคือเยมิพิโอเจกากาติจากากาจากิจอชิวงาฮาปานิชิโอนิมุเพสือจูอัสสาฮาวชมิดาวิโอจามะเลกโอบอตายชิวงาฮาปานิชิงานิมุโซตีนางานาลีติจิเซมิลิทาสือจูอัสสาฮาวโอจาโคมึงเลมะเลกโอตายปาชิวสือตายดาวิสือจูอัสยิฮาวโอจาโควิโชฮิเกติเกกาจิชิวกูจะทุจริตโอโลชอบพูดนี่แหละกูวิชิบงาฮิกูจะโชยาคาเปตีชิโอวาวาเลงาฮาโอชิงาวากาจมิกูกูวิโอโลที่ผ่านหานี้俄罗斯国防部งาฮาปานิชิโอนิทากูวิชิดนิทา俄罗斯วิมาจับบุวุคลาทาจับบกขอบกเปปิชิวุคลาพกูวิชิดนิทา俄罗斯จับบกเปปิวิโอขอวกละโชโอกาสุฮิชิชิเอกะนาโจซาโจงาฮาปานิชิโอนิทาอเมริกาโจโทเทลาพุกุวิลิมาเจติกาเจเลจิลาทาโจซึดาปิโตงาฮาปานิชิโอนิทายิลามุมิวิมาปูลูมูเฮชิลิจาจิกุวิโฮอมุจไฮชาเลปอสวาทาจายาลาปาทากุคาเยติโคติ

0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리쇼비부
1: 나빠오쇼빠노다ติชาเลกำมือข้อนาวิโอยาอยู่ชิติโปคอหนอกากาตุเลว่าชาเชื่อจิวจีมีกวีกำมืออาธามือและตัวกุมือวีชิติพาจวีอยู่ชิติคือฮอกคายามีกาคอนาวีติโจนาเกชีมฮอกชานีมีคู่เซวิจุโยลีชิคูดาวิอาจูโล

จอมทัพไอจุมโพปุ่มกาเมื่อไงเตียนเราจอมทัพลายวูปิดวูจานีเปลี่ยนงอยกรูงาจุมโพปุ่มกาท่าเมื่อไงมาค้อนนีอิสุนคันค้อนไล่วาใสมาตุ้นนางุยเปียวไอจุมโพปูกางูไอมาค้อนไปปังตันนา

มันเอาเนากะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้เนางีมกินจุงคุงียองโอรายุงวินเซนเทกามนอนมันเอากะมาตุนนาสรามะคงฉิวเฟินค้อนไอคลุมกงดอนโอรางูไอมาคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正货价天五千出柜
2: 当代十三分啊
3: 李苏姆在乎
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒放好干农内农快递为了高山美，
6: 奉陪爱心爬山云南，不丢兵要熬干带提醒放好干农内农快递เวลาเขาสั้นไ
7: หมผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบ่งนี้ที่เพียงนี้มีวังนินอยู่เส้นสินฟังจิ๋วหับห้องและสัจคำตวงกันกึดบ้องฝ่ายไปอยู่ฟองเก่านั้นเดินหนึ่งถึงเดินสียินันสั้นนี้ทลายมือใส่นั่งสกับจองการกะหายของใจโคตือในดงเครื่องเฮ็ดโคสังหลงปุ่นเปียดหอยเศร้ากดเย็นขันกากันทะละหลาผู้อยู่ฝ่ายไปกะไคหลาตังพะเตียดปิ้นที่สองปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำจองกันจะยงนำในเวียงคนมินเสนีจับเมียนบักคันหอดถึงหอยปุ้นไรหอยปุ้นเป้าสันสือยกเฮ็ดการหัดเตียนกี่กินกบองกันเขาเฮ็ดการฝั่งเพียไพ่ขำลับหลายเจอหลายอย่างนั้นจองการเขาเฮียดอยู่หนาเฮิ่นเมืองมันเจอหนีหือปล่อยเมียหน้าไปบั่นตุงค้าได้เงินอย่างไรโป้เฮิ่นขังเทียนเย็นปื้นไฟเซินเจาเศร้าซ้ำขาวดิขังเทียนเย็นปื้นไฟเซินเจาเศร้าเวทขาวสูหน่าฮันตากันเธอร่างผู้ปากว่าติดตัวพระเตียยีร่างเขาเหตุการขังตาจักคัดเคียงเขาเหตุถึงทลายมือใส่นั่งซื้อกับกันตกตีประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมขำทีเดินหาดูกอกเศร้าสองคำวางเงินผู้ปิ้นเสมสู้ฉีมาหอดถึงเส้นสินฟังจิ๋วหับห่องจมร้ายมาฟองเก่าอย่างเขาเหตุการสัจธรรมต่องตั้งหน้าตั้งตาหับห้องจมไล่เขาเหตุการณ์ฟองเก่าตุ่นอยู่ไก่เจี๋ยหัวการใดตกดีตันสำเนียนที่ทำเหียนกระตามใจความสิจินพินจงสู้จีที่ด้วยเทียมเฮียงเฮียงและเปลี่ยนไก่การกึดป้องจมไล่มาเขาเหตุการณ์ฟองเก่าเดียบกระเทตามเดตกดีเสียนตั้งจมไล่แห่งตั้งโจสขัดไหมเดียบเอาใจความราชการตกดีปานป้องการเตียนนาหือภัยมึงไก่เจี๋ยหัวการหยาบยาหือภัยมึงสั่งเตียงคมเบิ้งกระบาดเมืองได้ดีมันเว้นได้เตียงนิ่มนั่นออกมาผู้ก้นก็เตี่ยมเขาสั้นไหมนั่งดวนอยู่เส้นฟาจันใกล้เกว้ยได้หูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินสีตั้งเส้นนี้ไต่ดำยินันเส้นกุ้งกุ้งซื้อเย็นเจ้าหยิบพินถ่ายป่องทลายมือใส่นั่งซื้อกับจองการกะไข่นั่นหอดถึงสองปั่นหกหอยจะจะเปียดจองป่องตกนั่งซื้อเขาพร้อมนั่นหอดถึงสีเหมือนปั่นหกหอยเก่าจะเปียดก้นปอกทลายมือใส่นั่งซื้อกับจองการสั่งเตียงนั่นหอดถึงเปียดหอยเศร้ากดเย็นไปยินาเซนชาเยเหลียวทงเสียหวยนางดวนพักกะตาปุ้งเก่านังซื้อปักษาการบาจังหอดถึงปี2008สหาตุ

那等南林不上拉云南省呢，发生别海十四门亩，南上拉呢发生六十一门吨，南上干木银拉是干比罗马呢，龙本三海国宴，打苏代不海面那木不上拉，也过来呢发生六半宴白。ในหันขันกาการทลาลาผู้เอินี่ฮอดถึงเปียสิบหกกดเย็นไปอยู่ตังพระเตียดปิ้นถี่สองกินนังในปิ้นลาสีหูลงจิ้นนางดวนเส้นฝาจานใกล้เกิดไว้พักดาปุ้งเก่าการโก้บอกข่าวกันเจ้าบัวกามาตกตื่นสั่งเตียงตามลงมึงรูถี่สองปีสองพันปลายสหกโตยินันเส้นนั่นออกมาจวงการนี่ปิ้นรูถี่สองป้องตุนอยู่จวงการในคุณมินสือเชียวจินสือเป้าซานสือหลีจังสือชูชงโจฮงหัวโจสิบสองปานาโจตาลี่โจฟงนี่สิบกจวงพ่อเพียถึงจวงการตัวหลักได้หั่งห้องขู่ห้องสั่งนาจังโคสดซุงจวงการเฮ็ดสั่งจวงการตึกปืนสั่งเตียงเย็นชีฟงนี่กะนาตีปองตกตึนเบี่ยงเงินฮอดถึงหาสิบกดเดียนไปนางดวนผู้กวนก็เตรียมเฮาซ่านใหม่อยู่คนมีสือไว้เส้นเจียนคังบ่ยันหวยสือซุยวุจูไหลหูปีนี้เดินถึงเดิน3จองการใจนําในลงในเวียงคนมีสือนี่ซับเมียนบักคันนําเขียมนํานี้ฮอดถึงหอยปุนไหลหอยปุนนางดวนเป้าซานสืออยู่ลงนินเสียนเขาเฮ็ดจองการหัดเหียนกี่กินก็ป้องกันเขาเฮ็ดการฟังเพียไผ่คำลับหลายเจอหลายอย่างเสียนสือปี2826ต้นนั่นออกมาจองการหัดเหียนนี้พากดถึงสือเสียนเสียงบานก็ป้องกันเขาเฮ็ดในสือนี้ไผ่ออกหมูจุ่มเปียดหมูลงนินเสียนนี้ไผ่ออกหมูจุ่มฮกหมูป้องมีผู้กุ่นเขาพร้อมการหัดเหียนลง3หอยกุ่นนางดวนอาทิตย์ปะยะหมางคาเฟ่ร้อยหยีลงหลีจังปังถึงซ้องอยู่เปือซาเจินจือเซียนภาษาหนาซีหยีลงหลีจังสืออยินาเซินต่างยกเฮ็ดจองการนี้ไต่ตามเลิงเปิงหมางคาเฟ่กว่าป้องกับการดินเอลอพอต้องวันความลิกโตของขัวเกากวนจิกาลาไปกว่าป้องกันเขาเฮ็ดออกแห้งเขาเฮ็ดหือแค่แก้วเขาหูการดินเอลอพอต้องวันความลิกโตกว่าป้องกันเขาเฮ็ดสมัยนั้นผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูปีนี้อยู่ในเวลาบันปอยพระเตียต่างปินพร้อมปยาข้าฟอนดินมวนหมูเน่าจงโกปังถุน17ล้องชวนเสียนดีแต่ห้องโจจักต่างเขาเฮ็ดจักมีแค่เกี่ยวไล่เหมือนกุนซาซุ่มดินมวนแอบกันปี2000ปลายสหาโตมึงมันเจินดีมึงหาเสียนจะเจ้า12ปันหน้ากระดามจองการเฮ็ดสังอยู่ในหน้าเฮิน15จองปองตกตื่นเบี่ยเงินปันสีหอย13เหมือนเย็นกลุ่มดีเหตุการณ์เหือจมไล่หอยเหมือนดีมีจมไล่ในบ้านดงท้ายนี่ไต่ตามจองการสั่งเตียงอยู่หน้าเฮิ่นเฮ็ดก็ได้ใกล้เจหัวการหยับยากดีเหตุการณ์ไกลทําการนี่ป้อบ่ไหลเฮิ่นฟงนี่เหือตาสดใสจมไล่ก่ออีกเทียมไล่มาปี2000ปลาย26ตัวเดินหาดอกอ24คํากลางขึ้นเด้อกะดี12ตาปืนไฟเซินเจา23ขาวนี่อยู่จิ้วเฉียนไวซินฟาเซอร์จงซินตังปล่อยขึ้นอากาศได้ตกดีอยู่ในเวลาเดินหาดอกอสวะคำกลางในเจ้านาดีหาตา13ฟันดาวนี่ขังเทียนเย็นปื้นไฟเซินเจา23ขาวนี่สุนาฮันตาขังเทียนเย็นปื้นไฟเซินเจา21ขาวกูจะทุ่งจีเจาวันสาวสองคำพักตาปุ้งเก่าการกู้หอมสอนว่าจังได้หูการกู้ตังพระเทียนนี่มี14กูดหาหอย40หาเหมือนกุนไปกูฟังปูพระเทียนเอโรสวันสาวสี่คำว่าจังทหารพระเตียดเอโรสวันนั้นที่ตัวพระเตียดวุคลานเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มพระเตียดวุคลานปากบาจองการด้วนกลุ่มปอกนี่เนี่ยปล่อยป่าเหือสี่กุนตายเสียมีเปียสิบสามกุนได้เจ็บสังอยู่ในเวลาบันมังหันเดินหาดูกอสาวสี่คำเธอร่างผู้ผมเป็นจงทงพระเตียดอัมริกาปากบาเฉินฟูพระเตียดอัมริกาเดพระเตียดยีร่างนี่ตือเขาเฮ็ดจองการตุนอยู่กันซิงโจ้ขอได้ตัวกันนั่นวันเมื่อทรายมือใส่หนังสือกับกันได้ตกดีปิญญาอันติดตัวพระเตียยีร่างเขาเหตุการณ์ขังตานี่จักคัดเคียงเขาเฮ็ดพบจอดอยู่ในเวลาบันมังหันวันเสาร์สี่คำหมูเขือสินเลยจายีผู้บินนายทหารพระเตียยีร่างออกปากพระเตียยีร่างนี่จักติดตัวเตียวผายนำเมียสมุดหัวเอ้อหมูจื้อเดินนำเมียสมุดโปเซวานี่ไปตามการทบเฟียดขังตาไปเทียมตีนักนี่ฝนตัวพระเตียอัมริกาเขาเหตุการณ์ขังตาไว้เส้นปูพ่อเตียดีป้านั้นวันเสาร์สี่คำพักตาปุ้งเก่าว่าจังเตียปีนี้เดินซ้ำลูกออกสองคำพ่อเตียยิสเรียติดตัวพ่อเตียนีป้านั้นเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มมาปลายมีซ้ำปั่นหอยหาชิบเอ็ดกุนตายเสียมีเก่าปั่นหาหอยชิบเอ็ดกุนได้เจ็บซังอันนั้นสกัมเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงป้อง

0: มีเพียวเขาสั้นไหมก็ทั้งที่นี
1: ่ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2881ตัวเล่นแปลออก27คำถึง28คำอยู่ในการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำนันจีออกได้ยกสูงนำจางห่างเตียงการภาษาได้นับตามเตียงการเต็นนาบ้านเมืองบ่เหมือนกันภาษาบ่เหมือนกันเอาพิงยานเรียงเป่งเสมอเธอขึงติดต่อบ้านเมืองต่างที่ขอการต่างที่จองการต่างที่นั้นเคล็ดตามกล่องป้องกำมุนปัดต่างกันได้นับตามกล่องอาญาอมาขามอนาตาดีจุ่มร้ายจุภาษานับตามกล่องอาญาเจ็ดเตียงจองการภาษานับตามก่องยาขนาดตาตีจองการพิลาพายาจูเจอเฮทอดถึงอยู่ซองหนาก่องยาเนี่ยผู้ได้กุ่นนันก็เลี้ยงเปลี่ยนกัน
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
4: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนวอนรีฟังนันเพียวหรือดังไม้ฟังก้อยฟังกำคับหูใจในกำคับนี่คับว่าใจหูใจตัวใจให้หือนั่งหูใจไปอยู่ในดังไรให้ห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

0: 초특호투지비치디클레라호코투지비오야
1: 이나야유초즈코투지비치디클레라호코투지비오야
0: 무코미코오로나코스샤스
2: 오초바후노히다치디보오노가가도로레와니생신파지오오로자나자투라비무미자히타오로투마투코비จิโคที่ฮาปติและโอฮาปาปิทางกาบียิงนาซึชิมาวิคูโอเยตุติตุโมวิโมโฮฟุฮิฮานิชิวาวาบะพะกาฟูเอลาลาฟูลาคาโกจาติมาวินาบะนิงกาจิโคอุสฮาปาเชียมาคุมิสวิวิยาคาปิวิกาอิกาดาเลเกเลกาโดกาเยชิวปอสาสึติยาลิลิลูกินากิทาฟาวิกุติโฮวิติคาติโยฮานีเมื่อหายชีมือมาเจอวีขายาคือยังมีเพียวเจกากาติจากากาจาคือโจชิวเสร็จเจอ23号ออกจากโคมือเลมและก่อได้ปาชิวสือได้ดาวีเสร็จเจอ21号ออกจากโควิชโฮเกียที่เกียกาจิชิวถึงรับฟุกุวีลิมาเจติกาเจเลยิลาทาโจชิดาบิโตโอ้โหกูติลติลเลยจิเลนฮานีเสียโควิเลก็เจ้าโควิออกโลกแล้วนะฮานีอาฮาปาณิจินินิทาสวิสุจิวันนิซึ่งชีฟาจิโอโอลจานาจัตุลาวีมุมิยาคิทาโอโลทูมาทุโคปีวันนิจจกุวีสิจิปิจุสุจิชิพอวีกาติกูฮิจุยาวีโดคากุโตลาตาวีคีคาเดติกิเลยังอิชิมาวีติหัวฮากาจาวิตาฮิโอเตติดาติหัวกาจิซึ่งฝ่าจ้าเกิดวิโอกาสิวีเจ้าขอที่ฮาปาติและโอฮาปาไปทางการวียิงนาซึชิมาวิคูโอเยตุติตุโมโฮโมวิฟุฮิฮานิชิวาวาบะพะกะยิงนาซึชายเยลิวทุเชฮุยลากาติวิโอมูชิดินินิโอโลทุโตดาวิทากาสิวีผู้เอลาวีลาผู้ลาคากัวจัติมาวีลาจิคาปิวิโอขอนาบะนิกาฮิจิโควาวาติฮิติฮาวาบะพุกะจิเรนินิซึ่งฝาจักรเกวียินาซึนิฮิเลนิจิโคโคนิโพติโพยะหุชิมาคุโอทุโตเลนิฮะโคโชฮุพุโตกุเลจาติลาซึตุวิติคาทุโตชิวซึติมาวีติมกิลิลิวิติคาติจิโคมาโจพุงาจิโควาวาเสียฮิเสียฮาวาบะตุกิโจคุณมิสวิสุจิคาวิยุเอเลสสุวิจิโอกาสิวิจิโคกุสหะปะเชมาคุณมิสวิวิยาคาปิวิกาอิกาดาเลเกเลกาโดกาเยชิวจิติณีนิปอสาสสสิชาชุยติจาลิลิวิกาติโมมุกิติเกจาดาเลติอะลิลิลูกินากิทาฟาวิกุติโฮวิติคาติฮานิลูกนักผู้วิทากกวิกาติปะเสียหากาพะติข้าเจ้าขอจะขออิสิวจิตินินินิพอติพอลีจ่ายิโรเชซาคาเฟ่หัวตู้จู

ธรรมและตัวอุ้มวิชิติพาจวิยูชิติคือห้องขายมีกาคนดาวีที่เจ้านาเกศีมห้องชานีมีคู่เสวิจุโยลิชิคูดาวีอาจูโล